บางสังเก่งฮีจานจานรองสร้างปารณีวานเด้งห้องกูบกลางยางบางสายเวกาจีลางจีลองลามจารนามสีละนางสังลินกลีรมารังจูเสงรีจารนามโอสังเก่งมารังนอนกาเวบอยพารานบอยอาแค้นนางตางสีจังอีเสรจังมูจอนารเจเลวังเตนังตังจิงจินวาน

0: SMILE
1: โอเกเทกดีเทกมาเทกแท
2: ้
1: นางลิเมนเกก็ซ่อนเหรอ
3: นี่ลิเมนซังจอกเบ
1: นางลิเปนกูปีนี่ลิโตมาพานางกปาจูจีอซ่อนโดมา
3: โด
1: โดกูปีโลนางลิเชงซีนางกปาจูปอนจีแกนี่ลิโตมาพา
3: ไบเบล
1: ไบเบลไบเบลเมมโมรีเวิร์สโออันเตนางลิปูปอนทา
3: โปรวาชัปเตอร์3วาส4 5 to 7Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him. He will make straight your path.
1: Ako po thot do thulang ma nilitum phan la son ang parju ponji son Bible ang deng mate lun sitame nang parju ji son do ma
3: do
1: pilo nang parju ponji ke
3: lun
1: kupia lun nang parju ponji ke
3: God made man
1: te nang parju pon tha
3: God

0: ังลีตุนมังลีพานกุเปียเกโรปาจิริกิตุนเกดังเฮน
1: กุลาดเกนิลีเกนอนมัดเกฮองปลอตเตลาซัมวาทแฮมเปนเลปูบอมาเฟสติวัลเฮดีลาทริบัลคอนคลีฟปุสิบปูลาพันลาดักลาตุมลานีพอโปรแกรมอลองเก5 days same activity กะลิอาร์นีซีนังพานนังปิโปคุกกิ้งเอ็กซ์พีเรียนซ์ลาปลอตังเตเกสฮังโปเกสอทเฮงนุกตุนนังโปปักลางนังโปลาโซอลูจีพันเฮดีลาเปนเดตเกเน็กซ์อาร์นีบังเกกุลาดกิบีวาร์ไซนังปิโปอาร์นีวังซิกะเพรกะเพรกลอลาซิฮอดักนิลีกิบิดุนลองอเตงเฮดีทริบัลตุมังเซลอปอจอรีสปอนส์วังเกเมปิกอันลาเปนนิลีลากิ้งชิลีดิบริกลอซาลาโซอาชาร์ดเมปอนปอนิลิเฮมเซมาร์จอมปอดปอนโบเฮดิออลเรดี้กะจะทางตังลาโซฮอร์โมเฮดิบุจโลกิอาเพอันเปนมุนิตุมอินเทรสติดปิกปิกจออะโกลาเดตเปนมังเคอีซีเปนมังเคมอเปนเลนากาปูปูเฮดิลาโซนากาตะเมฮาตุมกะชินิเกนากากิงชิลิซอนซิชินินีจอลาดักเปนซินิลิอีซีนิมังชินดัมโลอิลิตุมอาลามนังชินิเปตโลบังปอดกะชินิปอลโลลาเปนเกกะเคทรายกังตุงโดโอฮาลาปูเกฮาโลวิงอะดิมดังเดลอมาติดิเกชวยฮุยปุสเตเมลาเกลาปูนอร์ทอิซฮันอันโลปอทรายโปลาซอนโปปอดลาโลฮองเรสปอนส์มังเกมีโออังโกนิลิพัน next year ลาตุมนอนมาเกนิลิทริบัลคูซินซิดุนบอมมาติดิ next year มังเกนิลิพันคูลาตเลนังบิโดนอยมะเนสตอลดาโดโดสตอลลองเดกะเพรกดีพาร์ทเมนต์โลซอนิงกันโลลาซอนิงกันมังเกนิลิพันคูลาตเลบิโนยปุนอนซอนนิลิอาฮุตดักเปนพิคเกิลไซฮุยเซลามลัมมาติดิกิตุนเกดังลาซีปินิงมังเกลาซอนซิบิโดนปอจอนเปนลาเดตเมนมังเกคูลาตเกนิลิเกอองดุงเกคาร์เบียงลองซิบิโดนเกอองลังฮองมังเกลาซัมวาตลองจอนลังตะมิลาบะรีสปอนส์มังเกมีโอ
0: ตั้งแต่ละนอนนั่งลินิงเจปอนสัมวัดปูตั้งแต่ละบางโซลงอวาร์ไซจูเอ็นดูนิพันคุซอนเบนซีจิคอนเตกิโก
1: โซอาร์มุกนี่ลิพันนั่งคอนเตกิจอกลุลักเคลาดักทั้งฟอร์มกิจอกนั่งเอาไว้ลาเป็นทั้งรีจิสทรีชันตาเอาไว้ลักเคอีซีคอนเนคชั่นมาติลิงอันเป็นเอเมนันเอเวเลเบลิตี้จีพีเทคปิกนั่งลักเคปปอร์มาจาร์คันเปิดเทฮิโลวิงอังเคมุนิทกัจจต้องตัวปีปิกลักตุ่มเหรอโซทราเวลิงตากรุ๊ปเป็นสิดามนิงอันเป็นเคฮิโลวิงลักซีเคดามล็อกซี2 days back นั่งจีเด2 days อังคาดักอีเวนต์ดอลังนี่พอเขาก็เชื่อวางดอลังนี่อังเคลาโซปรังเป็น preparation ดอลังโซยูนิท like 2 weeks for this ลักซีเป็นอังอันนี่มุนิตแข่งบอลบอลสเตดิอัปปอร์นังชิปิดันแท็กเทตุมสิกิอองอองละสินิ่งหางเวกปุโรตังเตลักินิลิพันในนังทานาชโลนิลิอิติปฮาดักเลนาปัดุนลองโลตังเตะมุกละกิเมนาเมนาสิลักิคอนเนคชั่นดอบอมบอเทนิลิตาคอนเนคชั่นเมนสิกิดอนนอมัติลาโลอังคุนาลิตุมกูเกิลลองเลเช็คตาเมลอลาโซฮาร์มูบังเฮดิตาตาสติลฟอนเดชั่นปุโนยซัมวัตอิสจัสวันพาร์ตโลลาบังเกลักิอิซีแอคทิวิตี้โล
0: ตั้งแต่ละนังลิตุนปอนซาร์เป็นอันเตนังลินิงกะจิงซัมนายฮันนังลิโซปุทักทานิกจิมาน
1: ิลินิงจิงซัมนายกังมอยฮัน
0: กังมอยฮันดิตั้งที่ลิตุมนนมาล้อมเทคบอลล้องเป็นนางอันฮิตที่ลงกิโดฮันกิโดไวลาปุซอนกิปังวุยลาปุซอนดุปิกออกพรานอภันปุสตามิกันหอกทิปิตั้งที่ลาอิลิตุมกิอุบฮันกิโจไฮเป็นออกพรานกิมีลาสุปุทักนางลีกัตุกวีรีดูการจุรัดพันทันอิจิมา
1: เกเชงซีอาบังเกนอนมาเกอิลิตุมเกโชกิจุนคาร์บีตุมฮันอันแต่มีเฮดีเอเวลเบิลดูปิกกรีนไซฮุยสิแต่มีเฮอาร์วัวฮันนอนมาเกนิลิดิฟูคลัมบอมมาติดิฟูซันเดย์มาร์เก็ตลองเฮดีโคอันฮันมาเกนำเดจีโดลาดักเฮดีลาซิลาดักบังเกเป็นนางอันฮันเกดักเกดูไวล์ไฮเกอเวโลอาซีอาโซลูชันเกอีซีเกลาโลเมนาฮันอินิงเกดอกเชปังเชงนังพอลาเป็นเมอิลิตุมเมนากิตุนเกดังลองเกจังทูปาร์มุกเอาไว้นางลีลังดัมท่าเฮดีกังมอยดูโปกังมอยลองตาจังทัวเวคลังดังลองตาจังทัวเวลาเป็นกีอุบลองตาจังทัวเวลาเป็นอาร์นูร็อกร็อกปุสเตมิจังทูเอ็นเอลาเป็นอากุนังชัดนี่เลบิดอนจีปุสเตมิลาดักจังทัวเวลาซีอิลิตุมคาร์บีฮันอันลองเกจังทูปุเกเอาไว้ปินมันสเตมิอิซีอาทาลีมาเตปเลเตอร์สลัมอนลาดักอิลิตุมปัทชูไมพันเกจอกดุนจิกิลักเนมโปดีเนมโปอิลิตุมกาสิเตนงตาจอกเมมาติลาซีอิลิตุมจองซีเมนาฮันอันเกจิชูปังเชงโลอินิงเกฮังจิปังเชงโลบลอตังเตเฮดีออกพรันพันสเมเปนังอันเมจินิลิซิตาเมนอนลอมมังเกฮองเกจูไฮฮุยเอเบโดโลตามิเอเวอร์โลนอนมังเกดีอันซุเซกิอูบกาลังดังกาเจโชจิพันฮองดัมโวยตุมเกลักเกโชนังกอกติติโดโดโลเฮลาซีอิลิตุมเฮมเกโดฮุตซีเปนังอันเกลายุจิชูปนังโป
0: จูโรปาร์ปิกโลนังลีปักลาดักเป็นกันตุกะวีรีดูการจูรัดพันธันปัจจินีปอนอปอดตั้งแต่ละนังลีแปรงปุสตามีกิตุนกิดังพันนังลีกุลาดกัจจุบีและปุสโซนังลีนิงแกงตัวมา
1: ลาบังเกดูโลนนเกดีสวแปรงบังเกลันอาวีเฮอังโคอาเป็นดันอาเป็นดันนนมังเกดูโลลาซีกุลาดมาเกนนมาเกนิลีเกปังเชงเชลังลากาฮอกเป็ดลำโลเทมากุลาดปอร์มุกเกมาทับมีการนังจีมาเดดีอีทิปอิงผู้เป็นจิงเกิลเช็คปุลาบังเกนังนี่ลาซีนิลีอาซับซอปอร์กเชนลังเกเอ็กซ์พลอร์ลังเป็นเกกุลาดปุตาปุเกปุดามอุนนนนิลีตุมอิซีอาไซคลัมบอมเฮดีลาบังเกเซ็นเตอร์ฟอร์คาร์บีสตัดดี้เฮดีลาบังโซเซ็นเตอร์นิลีตุมกังปูจีพันนนตาดูเกดูบอมโลบัดอิซีอาเซ็นเตอร์เทดุงนิลีเกกะจรับดุนจอดเฮลาดักเปซาร์ดร.ธรมสิงห์เตรอนลาซีอลังลีซีอะเฮมฟูโลอลังลีซีฮาดักกังปูจีพันมาทาโลลาเปนนิลีจรับดุนบอมโลฮาลาดักนิลีอิซีอินิชิทีฟเกแอนดุนโดจีลาบังเกคาร์บีคอมมูนิตี้คิเชนปอแมนเปนอแมนมังนิลีตุมฟิกซ์เฟลังบัตลาโซอาอินิชิทีฟเปนซีกะปังเจงปอลาโซอาฮอร์มูบังเฮดีฮาลาดักคาร์บีตุม

เด้งบางส่วนเด้งลองไปนี่ฝรั่งเศสเพิ่มเติมเป็นกิโลนาลูนาร์จิกลงโปอาลูนาลามเทเกอิทากามานายอาร์จิกเซนังอลังลีเป็นกิโลนลาบังโซลู

0: บ่งชีนเลียยอกกังกิริโพลาสิสสีปองปีนคำพูดชีจันอาบองชีนเมสุชีจันเสรบันตามิสุมิรเจงเลียงโนโหได้พูมิเรเจงบังหันจังปาสิมโพมิเรเจงบังรันจิลปาตัมโพเอปุมารังสีนาสัรปูนางสีนางจูอาลัมลูลาสีมินดารนางจิลูเนตุมิเรเจงมูสุสุเอสักปามอาไม่นางจิลูสิกลาดักสุขารบีสุขารบีเกเดมโรคอมกิจุขารบีเกอาเวลุนเตมุกเอเนตุมิรเจงมุสุสุขารบีโลตุนกิทันปุลุตุนอาเมตกิทันปุกเอรันรันจิรสิงมิเรเจงริโจมิเรเจงบังรันจิรกังตนโพบงจินบังดุงยิริจิริตังโลเอบงจินตาตุรเมจิมัยโพบงจินบังมุกริกังไทยโพบงจินเกดุงจิรกังตนลูสิจูเดมิเรเจงสุสุปิริเทโมโสมินดาริตังภูปิริเทเกโมมินดาริตังภูหังนนจุอาบองมิสุทางนอนเซรบันตามิสุลุนสิตามันดูนังปูกับบีลุนกานังทานปูกเซียนสิบิรเจงุสุสุอันสิบามุมังชีพารลุมุมังบังเสรูจางเอจูอันเลตังโบลอนกิดูเออันสิบังลุนการปังจิงผู้ลุดดุนอาเมตเมตนางอูนางโอบังมิริเจงมุสุสุอันสิลุนกานารงดูสิหิงจองโอสกทีลีโพเยจูเดดบิรเจงอุสุสุนังทุมลงบีจีดูโพ
1: เรดิโอคาร์จูราตัตมาดุนทูอาร์จุกเซนังสินอดรองพาร์กิลุนเฮนูบะอาฮิเกปลางลุนวันซานาจิร์เป็น

0: ว่าคนนั้นสินางไลฟ์ผ่านนางชิทเทผ่านนางคาแรคเตอร์ผ่านเชพามีเทคลังมาแล้วเสียนุตินันนี่มาลีตุ้มสิตานอนเย่กับชิงทัวร์เดินอาสนตักทักอินิงตาเกมีดัมนางจีเกชโลงจีผ่านบอร์อินุนางยังบางบางอาจจะเตะตุ้มกังตุยอาสนตักทักปีนี้อันนี้ฮูลาโซนี่ traditional fashion so การพรอครีสเซอร์กับครีทอกซี่ฮุดนี่คิดดูงี้ปีนี้นั่นก็ลอนดูปิกปิกลอนี่เชลังดูนั่งโอ้นั่นท่านี่อันนี้สิกเนี่ยพัชทางลังโปรเฟสเทเวลลังเฮดีดีไซน์อันรอยพออินโนนโน่บางแก้บางครีพอบักดีไซน์พอเอพองบักแฟชั่นชอปูปัดดัมโปรจีปุ่นี่คือเชสิกเดลังตาเพลงอันเอลบอนนั่นก็เนียร์ตาตาเกดลอนเนียร์ตาตาดูโอลูกเอบังเนียร์ตาตา62 running ละ62 running ta nepan muni tum non anta thangta kalilang evergreen po people duk sitane ke ninga rong plang sitane ninga rong la mangso pir theke wang ke duk je phan choi ke ta phopo ke duk ta phopo sita nang ning kai ta klar sam nang gi nan lo ining ke ter bana we da nang ji choklem cho nam nang po cho nang po rengtik an don ra porial sir porier pipen mesen nang po ke thek an nakam bor inang po ke thek the bang phantar ju nang po ako bang ke klem akama ke mesen an thek don long pen charli do nei la la
1: chorolo ni nang li kai long pu an kisung ga che tong pen nang li give up ipin pen nang li mena che paduk che bor ipen taki si ilitum rat mate swarlo tum hani si ki misenang theklo la si pini nang li pu an apor ka chipi ka du ka ve ri do kar jurat phanang li kai lamu pu thak nang li klar dak pen than pa chini pon thega por nang li phanta me ni li tum akashwani dipo hin pen suri suri akadom pajiri lo la pen te no nang li prang an so se reng dor ni pen ki du dun thek ye phanta me ni tum arnam long thami hirju me nang hang bidun lo si pini chihu chipura jai meke puan si hingtoni koklo
0: karda
2: Radio Karjura Ratum Laponapor Lamjir Angdeng Longpet Sang Pimar Ajay Meg Longpet Hood Bang Pi Rub Jiling Tipi Lapen Ke Roslin Tong Pipiang Bong Suarlo Mati Inu Dapai Akai Long Kidu Kisunga Chitong Nang Pen Keklem Kedam sai ka chipachu ka chipachu nang ba puthak chihu chiput arjulong ek tang lo adun thu arjuk sinang hindi lamar jan kalialun ajamek labang song denglong ke cheng sialun arjuk sinang meri kahani pu bangso album along pen atif aslam kilun alun alam the barishe pu bangso lon tang te arjuk sinang labang solon